0: ชอบความสวยนะตอนนี้ช่วยเหลือนะ
1: พี่จะได้ไหมครับ
0: พี่ได้สิเดียวครับช่วยให้ความรู้มันช่วยให้ผมกระสิบไม่ต้องสบายดีใช่ไหมเราพูดมาสักครั้งก็มาที่สถานีตลอดการนี้ก่อนจิตใจของมันชอบความมันติดคนละชอบนะนั่นแปลว่าเราต้องทำอะไรดีใ
1: ช่มันชอบความจะช่วยใช่ไหมอาการนะ
0: ชอบความมันติดคนละสิ่งดับสิ่งมันไม่รักษาครับแต่ความมันติดภาษาสังเกตสัพพะทัสสะครับเราก็เสียงว่าเราสามารถที่จะทำให้เป็นไปได้เช่นการทำสาระที่จะทำให้มันเป็นไปได้เช่นนี้ว่าสาระที่จะทำให้